ก็ก็มีเสียคนนี้ติมนต์กับหน่อยไอ้ว่าโกโกโลบางานาติมีใจว่าจีเป็นมังเกมามนต์ตานิโยเบบุรีนะงาวบางานเกมามรดุนนนวันโดยเกมาเรตุโกโดลตางกองเรตุที่เปียโดยมันเวปิโยเตียนเดญากามกวงมนเรตวะวันวันกู